0: ก็รีกายดนะมายามมเลยโหเรียนโลยนเลยทะระดมนี่ชา
1: อ่าๆๆโหยๆๆซาบิโรซาบิโรมังดมังกาตานบะเซยามจาวบะนี่นั่งไอ้สิอัลลูเรดนะทาจะตะเปวานี่เนี่ยฮะโอ้อีบอลเนอีบอลซานากิมะซาอีบอลเอ๊ะสิตูสิอูรบราเซียนเซอ่าลูชัลลูโรซอโลเนนงบอสิคิงเอาชะนะรนุดาหนูทังชิดะมีนอูระกะกะรีเนไฮคิเนี่ย
0: อีสานะดีอูบีดรัมนีนาไอ้นังกินวายนะเปอร์เซนบะอีนังนะไอ้หนูงายนะปอนะบะเคนดัลมะซามะทาละกะเก๊กปังซาวซาวดะบัมเลรกะเฮปปี้บาร์เดย์ทูยูทาซมันดีไกด์นะเก๊กกะตอรีมีนะเฮงซีดีอ้ายงามจะรวยงามจะรวยอัสมีนอูกระกะเนไอ้ไกโกซานูทังซิดะมีนะไกดอกเจรเนกีฮะมีดีไลเรดะนีซาพาวบะนะฮันนะยิงนิงดะบัมมะตัมซิดะ
1: ไอ้เงาโมยก็ไอ้ยำตะเลยยำตะนี่นั่งไงไอ้เก๊กนุ่งชินรักปุ่นไอ้เงาสีผาวว่าไอ้เงานั่งเชยอะดุ่มเทียมบะเทียมดีผาวยาดีสิบุนั่งบุกะรีไลน์นะสารปะจานน้อยมีนุ่งดีชิงใจบุกะซับเฮกมาเนี่ยสิบุอะดุสารปุ่นดีเนี่ยงามะจามเลยระกาอิสูอิซาไอ้คุยปุ่นนะเฮาหน้าจะทุกสิ่งก็ต้องมีนั่งไงไอ้ยาปามปามตะกะรีสูขังดีดับสิงดูกะซามินนะดุสารปุ่นดีเนี่ยนั่งเฮกซามินเอาหรอไอ้กระไดโดนสักสักเฮ้ยปังเงินดีมาเย็นตาดิให้
0: 야비러브러.
1: 아니다나. 타자나 게타라고 라우고. 아, 세이. 노일리카이기 따도 우드홉도 응신리다나. 마망들레네 도인이마시티.
0: 오, 간반 자오바 이붕어. 야저리 야저리.
1: 돌로고. 아이 람비데 이리쇼 안 범 바람게 라우고. 다시 아이는 암히다나.

0: ทาทาเนี่ยชีเซทาเรียมทาเนี่ยดังว่าดิสก็อยู่ได้ละเอียดนะทาบะคังเรหายกว่ายังใช่นี่นะ
1: ค่อยๆซาละก็สุงสายกีเรดิโอดรามากูบะยังพัซพัซบะฉันโดก็ตาบีริเสะซิสินังหาตังอวยก็สุงหันบังมัมกันนี่หาดิทาซะบะไลเจ
0: อ๋อคือพอทาจะมีนี่นะดู
1: ค่อยๆยามนะ
0: ตระกะติปาไลติหอยงาชีดีบันหาดิกาเจเนนิซาคิไลบันนะ
1: อือ
0: ฮึอบักชิตาทูงาเดเรดโกอันตระกะดีไอจิชีกีมาตัมจินะตระกะดีไอเดี๋ยวตามที่พังเดี๋ยวเราไปเที่ยนสักเล็กก็อยาก
1: ไปเที่ยนเลยไปยนต์ไปเนา
0: ะไปเที่ยนได้ไปนอนไอ้คุยหิ้งวนยิ้มน้ำมันซึ่งโด
1: ห้อยห้อย
0: ไปยนต์จะแบบได้จ้ะอันนี้คือเสียดีจะทุกข์อะไรในบางทีวิธีดูได้เลยนี่จะใช้อะไรแบบนี้นะอันนี้ยิ้มได้เลยแล้วก็เดี๋ยวตามที่พังแต่ว่าไอ้ตาเลยได้มาทำได้ดี
1: ค่อยค่อยกี่ยามลงไอ้ใจก็นั่นเลยนี่วันนี้งักตั้งสาบฟังจะบ่ดูอากาศบันิมฟันนะสันดกจะบ่งั้นสิกี่เรดิโ
0: ออันนี้ค่ะอีชาจริงจริงนะเขาเลยแบบงานจริงจริงนะก็ฮัลโหลมันจริงเจดูในเตาบีนะฮัลโหลอาจารย์เด็กก็เตาบีไปดูยามตามจะบ่ดูอันนี้ฮะจีกี้ชิมเวลีราจริงเจสันดกงานเลยยึดตาฮัลโหลก็มวยจุงมวยกี่ทำมวยดังนี้ชิบุอันจริงเขาอันจริงเด
1: ้
0: ออันนี้ชิมหายใจหนึ่งหายใจนะ
1: เฮ้ยๆอันก็คิดว่
0: าฉันต้องเจอปัญหาได้บุดีได้ดอกก็หายง่ายบุดีเลยเจ
1: ยามนงไอเจดูบุก็ยิสัยตะกิสุก
0: อันก็เรียนการกันใช้คันอะไรก็ดีก็เ
1: ฮ้ยๆใ
0: ช้คันอะไรก็ที่ค่อยซึมค่อยอินเนียจึงคาราไลบาบาจาเดไลบาดานางดีพลพันแล้วก็ดีใช้คันอะไรก็ที่ค่อยกินมิงจริงเจ้าไฮโออันเตยยาฮัลโหลนี่ชุ่มหายบุก
1: ็
0: อันเดอไอเนี่ยแต่เนาะใช้พันแล้วก็พอดีไฮระเกเมียนฮะดูไม่ชุ่มเดี๋ยวตาบีละมันก็ดีเนี่ยไม่ใช่ทางเด็กนี่อ่ะเชิงดีอันเดียอามูบีมวยเจอันนั้นมึงต้องปั่นเจนบ้างเดี๋ยวมวยตาบีละมันก็ดีเนี่ยเฮ้ยมึงปั่นเจเรียยานะมึงชิมาจะหายเจนบ้างใช่จะที่พังกระวันนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่อันมึงปั่นบีเรียก่อนดูการทารมซีสวยด้วยนะตาบีบัสโซ่เอรัมสันว่าดูการงั้นสิกี Good afternoon ladies กี่ทารมกี่สรุปอโมยนะงักตั้งว่าบ่พอทามินะนะบ่หายตาเลยมึงสุปั่นบีระบ่นี่นะทารมตาบีริบาร์เดียวตาบีริบาร์ปุ่มนั่นมักกะตามินะบ่ยาบ่อีเซมักขักตั้งลานทกเจริญเกดดีแม่ปุ่นนะตามินะสิก่อ
0: โอ้ก็เคยทำยังไงเจริญ thank you
1: ทักกันเจริญลานทกเจริญเกดดีบ่อีเซสิสรุงบ่มเดบลากิคอนเชลดาสราเรนนะเซริงบ่มาตมิเซนิงั้นสิกี Good afternoon ladies กี่สรุปอโมยนะลานทกเจริญแม่ปุ่นนะตามินะสิ

0: 让不一上去，所以看到真的不是这样错的吧？
1: 嘛，
0: 家庭现在不拍了这个的，你梦见你爸为个亲戚呢，你必须去的呀，那带那个都我也不管。
1: 会会，
0: 啊对呢，啊爸爸为很厉害，不记得么在亏的家庭以前那个的。你毕竟个土壤不点高呢，老微观，你把心的去，你把心打了个地草，个在那看的过，啊多，你毕竟现在老一辈是，你地壳上么是老的不要喂不过，啊多老的不真是老了干的，他妈是一手磕不住，我忍你捏吧，啊多买呢，你地壳的么些，啊爸爸么大钱那个些，过出河南的，啊多河南的不开药，我去住河南的有，啊多你么把心呢住。啊，么咋钱不记得？你毕竟那家里道理，家里好那里还不多，坑地我不过。莫记住，俺们不他的，他不都是个多落大不那得个住。俺们把一年节，啊，都这么的硬了，真还来应该，俺们也怕不饿也不过。回去来带孩子呢，妈妈们把俺们呢，你从农场的那来了个地，俺们进去那挖坑去。我看见晒不动的都还不过，妈妈我把那老的呀，那那个屋了干的，俺俺姐姐还老不都我也不过，啊，等那妈妈我把我的裤丁呢，一共我弄的没穿烂的那个，麻吉俺俺不脏的，罗那么火那个，那大姐姐因为穿的哟，还是你们的。
1: อาศัยคุยกี่ยามเตียนบ่มาทำเสียดพงดุกนั่นบุคลิกปีเรียบว่าฟอมเสียพงดุกปีเรียบมาริกจุ่มนะยามครับบ่ป่วยนี่ให้สบตาเรียกว่ายามมามันยามเมย์ดูกระทรวงตาบีรีบสิงนะคุยว่าคลิกได้เดี๋ยวมันนุปัสสิงเกี่ยยามบ่ว่าคลิกให้ดีลอยนุ่มกันจะดีกว่าบุคลิกปีเรียบเมมจันลังเลนสุดมบุคลิกปีเรียบนุปัสคุยดิมังนะคุยดิเซลตาเล่ปัญจาวสุรินียุ่มกี่อาคุปอัตาดูกระอังังเซนบดีนุปีนุยกินทาวนิกันให้บ่ชั่มนุปัสครกี่ว่าคลอนสุคุยดิมเทงนังสิปุขัดปีดิสินะปุ่มนำมักเจ้าขัดมินาเซเด็กินุปัสสิงกิทาวดังสุอิจาเซมบัดลาวมินาเซอดูกะนุปีคุดิงมักมามาวิบคุดิงมักอภัยอิจาเซมินาเซให้บกียามพัจจาวะขลอนิปุขัดปีได้บะยามนุไงใจทรมสรุยาบิรักบะอัตโตปะกอลเลอร์อมามุไงมินาบะยาระจ้า
0: ข้าก็เคยมีดัง
1: เฮ้ยมาข้าตาบัดทรมสิงเดสอดูมักสรุยาบิโรมุกเทงนักกิสิ

0: ตาปุกเจ้านังกายเดลัยเกไอ้นักเอาบุษิตาระดีอมุกตะลาโอไอ้บุมาเตียงปังบิโอตาปุกเจ้าไอ้อาวาเรตาปุกเจ้า
1: เฮ้ยใครก็ได้เถอะเนาะไอ้เนี่ยตาริชีตูนานบิกิคอนเจลนัตรนะ
0: ตาปุกเจ้า
1: เฮ้ยก็ได้เถอะเนาะ
0: นังนาเสียงบ่าวดวงอมากิปุกเจลเสียละบดีไอ้บัวมุกตะกันบิโอมีไอ้บนอดปีระบายกิปุนซิเซอมุกตะกันบิโอตาปุกเจ้าม
1: านี่มานี่ไอ้เนตาริบคอนเจลเสียมานี่ตุนานบิกิดิกระดมเดนอมานะลาวิชุกระดมเดนอตุนานบิตุนานบิ
0: ตาปุกเจ้า
1: เฮ้ยตุนานบินังไกลเลยเก
0: ไอ้มีนุ่งสีขังดรวมีไอ้บนะลำหางดหุนดอกตุนะทำบีรำเลน่าให้บัวมุกตะกันบีโอตาปุกเจ้า
1: ไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไรไอ้ฮะฮะไก่หนอนั่งยี่นั่งยี่มาตกสิที่ไก่หนอฮะ